0: กับสายพัวพันธุ์ที่แบบม้วนเสื้อดังกล่าวท่านสมพรศรีเจริญได้ยกให้เห็นว่า
1: สำหรับการพัวพันธุ์ลาวจีนจีนลาวดังที่พวกเฮาได้ฮู้นำกันนั่นแหละลาวและจีนเป็นประเทศบ้านไกลเอื้อนเคียงที่มีสายผู้สายนำติดจอดกันเคยมีมิตรภาพมาแต่ดุนยาวนานและให้การสนับสนุนช่วยเหลือกันในภารกิจต่อสู่กุศลในเมืองก่อนก็คือภารกิจการปลูกป่าหักษาและสางสาพัฒนาประเทศในปัจจุบันและภายหลังที่ลาวและจีนได้สางสายผู้พันกันทูตในวันที่15เดือนเมษายน1961ซึ่งพวกเฮาก็ถือว่าอันนั้นเป็นขีดหมายสำคัญทางด้านยุทธทางด้านประวัติศาสตร์ในการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศจากนั้นมาการพบพันสองประเทศก็ได้รับการพัฒนาและนับมือนับก้าวเข้าสู่ลงลึกแต่อันสำคัญพอข้าพเจ้าเห็นว่าการพบพันหัวมือของประเทศสองประเทศได้ผ่านการทดสอบในการเวลาที่มีความหมายสำคัญที่สุดในส่วนประวัติศาสตร์ของสองประเทศและข้าพเจ้าก็คิดว่าการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะที่สปป.ลาวในลาวได้ดำเนินภารกิจต่อสู่ปฏิบัติการในเมื่อก่อนและเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและก็เป็นมรดกอันสำคัญเพื่อให้แก่การพัวพันหัวมือในระยะต่อมาและด้วยได้รับการเอาใจใส่และการสี่นำพาทางด้านยุทธศาสตร์ของการนำสูงสุดของสองประเทศเหตุในการพัวพันหัวมือระหว่างลาวจีนได้รับการพัฒนานับมือนับเอิ้นว่ามีความนักแน่นมีทวงท้าใหม่มีคุณภาพใหม่เกิดดอกออกผลและอยู่ในระยะที่ดีที่สุดของการพัวพันในประวัติศาสตร์ระหว่างลาวและจีนการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนซึ่งการนำสูงสุดของสองภาคสองรัฐได้ลงนามร่วมกันในเดือนมีนาคม2021ก็เป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่เป็นพื้นฐานให้แก่การสืบต่อการพัวพันของมือระหว่างสองภาคสองรัฐของเฮาและในปัจจุบันนี้สองภาคสองรัฐของเฮาก็ยังอยู่ในระยะของการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทฉบับที่2 2024-2028ซึ่งในแผนแม่บทฉบับที่2นี้มันได้กำหนดทิศยุทธศาสตร์และคาดหมายที่มีลักษณะอนายุทธศาสตร์แหละให้แก่การพัวพันหัวมือคือพวกเฮาจะต้องพร้อมกันเห็นอะไรให้การพัวพันหัวมือสองฝ่ายนี่มีระดับมีคุณภาพและมีอนามาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าเก่าซึ่งในทั้งหมดนั้นมันเป็นยังมันได้เป็นอนาเอิ้นว่าแห่งขับเคลื่อนอันใหม่ให้แก่การบุกเบิกให้แก่การบรรลุการพัวพันหัวมือของพวกเฮาที่ลึกซึ้งอยู่แล้วให้มันยิ่งลึกซึ้งและมีผลสําเร็จที่ยิ่งนับมือนับหลายขึ้นเมื่อพวกเฮาได้หวนคืนประวัติการหรือว่าเส้นทางเดินของการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศใน65ปีผ่านมาพวกข้าพเจ้าก็มีความปิติยินดีและก็เอิ้นว่ามีความเอกอัครทนงใจเมื่อหวนคืนว่าเส้นทางที่พวกเฮาเดินมาเฮาได้ผ่านการทดสอบในเวลาที่บ่ธรรมดาก็มีในเวลาสันติภาพก็มีแต่ทั้งหมดนั้นการพบปันหัวมือของเฮานับมือนับได้รับการพัฒนานับมือเอิ้นว่ามีผลสําเร็จที่ใหญ่หลวงพวกข้าพเจ้าแน่นอนเราตีราคาสูงและเขาแสดงความซุ่มซื่ออย่างจริงใจฮะนะต่อทั้งสองฝ่ายทั้งลาวทั้งจีนต่อหมากพุ่นที่พวกเฮาหยาดมาได้นั้นสันการย้อนความเอาใจใส่สีนำทางด้านยุทธศาสตร์สองผักสองหลับเฮาก็ได้เห็นในการพัวพันดังกล่าวมีการพัฒนามีลักษณะก้าวกระโดดจากการเป็นคู่หัวมือหอบด่านมันคงย่ามนานตามทิศซีดีได้ก้าวขึ้นเป็นคู่หัวมสัตกรรมในคู่หัวมสัตกรรมนี้เนื้อแท้กับแม่นคู่หัวมสัตกรรมสังคมนิยมซึ่งสองประเทศล้วนแล้วแต่นำพาโดยพรรคคอมมิวนิสต์และก็มีเป้าหมายสุดท้ายก็เป็นการบรรลุการสร้างสังคมนิยมเพื่อนำเอาควบอยู่ดีกินดีมาให้ประชาชนสองสารเป็นคืนนั้นหลังสันพวกข้าพเจ้าแน่นอนแล้วว่าพวกข้าพเจ้าได้เอาใจใส่และทนุถนอมมิตรภาพการพัวพันหัวมือที่พิ้นมุ่นเสือดังเก่าที่พวกเราเลี้ยวขึ้นหลังคือข้าพเจ้าได้ว่ามาแล้วเพราะมันเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่พวกเราในปัจจุบันและต่อหน้าสันและพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อ ปกปังหักษามรดกที่การนำรุ่นก่อนๆได้พร้อมกันสร้างขึ้นพร้อมกันปกปังหักษาและเสริมขยายให้นำเมื่อนับแตกดอกออกผลและกันยืนยงอยู่นำสองศาสตร์พวกเขาตลอดไป

0: ท่านผู้ฟังมาฮอดปัจจุบันจีนยังแมนคู่การค้าที่ใหญ่อันดับ2ของลาวสะพอปี2025ผ่านมามูลค่าการค้า2ฝ่ายบรรลุเกือบ10ตื้อดอลลาร์ขณะที่การลงทุนของจีนยังของอันดับ1ของการลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวในนี้คุ้มการที่พุ่นเด่นที่สุดแมนเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เป็นคุ้มการสัญลักษณ์ระหว่าง2ประเทศในการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางปีนี้แมนปีครบรอบ5ปีของการเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนมังกรเล็กที่ข้ามผ่านผู้ดอยและแม่น้ำสายนี้บ่เพียงแต่ได้ช่วยยกระดับการคมนาคมของลาวให้ก้าวสู่ความทันสมัยแบบก้าวกระโดดยังได้กลายเป็นเส้นทางค้ำที่เสื่อมต่อภาคพื้นสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนและลงเลิกมิตรภาพอีกด้วยต่อกับมากผลจากการเปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนนี่ทานสมพรศรีเจริญตีลาคาวา
1: เชี่ยวสำหรับโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีน ถือว่าเป็นโครงการที่พ้นเล่นอันหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางที่ประธานสีจิ้งปิงได้เสนอออกและทั้งเป็นโครงการที่มีความหมายยุทธศาสตร์สำหรับสปลาวยุทธศาสตร์คืออะไรเนื่องจากว่าอันนี้มันได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในยุทธศาสตร์การหันประเทศลาวที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมยังเสื่อมจอดในภาคพื้นและการประกอบส่วนที่สำคัญให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวและอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นตัวแบบมาแหละและประชาชนและก็ต้องเป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างประชาชนสองศาสตร์และประชาชนลาวก็ได้ครับเอิ้นว่าได้มีความได้สัมผัสกับความสุขสบายกับความสุขที่เขาจะได้ครับในการนำใส่ทางรถไฟคือดังกล่าวสันเมื่อเบื้องแล้วในนับแต่การเปิดน้ำใส่มาเป็นเวลา5ปีนี่พวกเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนี่ได้ประกอบส่วนสำคัญเขาในการขนส่งก่อนอื่นมดทางด้านผู้โดยสารซึ่งบรรลุได้70ล้านคนเถื่อคนอันนี้แหละก็บ่เพียงแต่คนลาวคนจีนแล้วก็เป็นประเทศอื่นๆที่ไปมาหาสู่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นประเทศอาเซียนแหละนอกจากนั้นการขนส่งทางด้านสินค้าต่างๆก็บรรลุได้80กว่าล้านตันสันอันนี้มันได้แสดงให้เห็นว่ามาคนที่ได้รับในระยะ5ปีผ่านมานี่ว่าความจริงเป็นเกินความคาดกะของพวกเฮาในเบื้องต้นสันอันนี้มันเป็นทั้งคงมันเป็นตัวแบบอันนึงแล้วก็ตุกซุกอยู่เฮ็ดให้แนวคิดเริ่มของประธานสีจิ้งผิงที่เกี่ยวกับการเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างมันปรากฏเป็นผลเป็นจริงในเบื้องต้นและอันในเมื่อเป็นขึ้นนั้นแล้วการนำใส่โครงการดังกล่าวนี่แน่นอนพวกเฮาสองฝ่ายกำลังสืบต่อปรึกษาหารือกันเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่สองฝ่ายและก็คือการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนกับประชาชนก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนอาเซียนก็คือผ่านลาวหรืออื่น
2: วัฒนธรรมหลายเผ่าวิถีชีวิตฮีดของประเพณีและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนได้ควบหวมไว้ที่นี่ในรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนทาง CRI FM 93 MHz
0: ท่านผู้ฟังที่ท่านกำลังหับฟังอยู่นี่แมนรายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนท่านผู้ฟังการหัวมือด้านพลังงานถือเป็นเสาค้ำที่สำคัญในการหัวมือที่ติดแทดกับตัวจริงระหว่างจีนกับลาววันที่20เมษายนปี2026คุ้มการสายทรงไฟฟ้า500กิโลโวลต์จีนลาวได้เปิดน้ำใส้อย่างเป็นทางการคุ้มการนี้ถือเป็นทางด่วนไฟฟ้าที่เสื่อมต่อจีนและลาวซึ่งทานสมพรศรีเจริญได้ดีราคาวา
1: สำหรับโครงการสายทรงแห่งสูง500กิโลโวลต์ระหว่างลาวจีนก็เป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะยุทธศาสตร์โครงการดังกล่าวในการได้รับการตกลงทั้งสองฝ่ายในการสร้างขึ้นแล้วก็ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์2025และมาถึงวันที่20เดือนเมษายน2026ดังที่ได้บอกแล้วว่าพอเฮานี่ได้พร้อมกันเปิดน้ำใสเป็นทางการโครงการในยาวมีความยาว177กิโลเมตร จากคุณจากคุณมิงไปหาซองแขวงลาวกันในหันก็มีแขวงอุดมไส้และของแขวงร่วงน้ำท่าแน่นอนเราว่าโครงการดังกล่าวเองมันเป็นโครงการทำอิฐของโซโปจีนที่มีการนำส่งทรายส่งในระหว่างประเทศอันที่ซองมาสำหรับลาวกันแน่นอนเราเป็นเรื่องไม้เป็นเรื่องการหัวมือที่เป็นการหัวมือในของเขตที่ใหญ่หลวงแหละก็คือดังที่หัวน้ำกันสปป.ลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสามารถสูงอยู่ในของเขตในการผลิตไฟฟ้าจะเป็นแรงงานจะเป็นพลังงานนำพลังงานลมแสงตะเวนหรืออื่นๆและการที่มีระบบสายส่งคืนนี้มันประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการสร้างความเชื่อมั่นคนอื่นทางด้านการลงทุนทางด้านการหัวมือให้แก่บริษัทไฟฟ้าลาวพออันนี้มันมีการสายส่งอันซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก่การส้มใส่ไฟฟ้าภายในประเทศและการส่งไฟฟ้าไปยังต่างประเทศประเทศใกล้เคียงบ่รวมและแม่นอาเซียนนั่นแหละบ่รวมนะพอแผนพอเฮาเนี่ยก็มีผ่านมาก็ได้ส่งไฟฟ้าไปฮอดสิงคโปร์และผ่านมาก็ได้ส่งให้ประเทศไทยและเวียดนามและก็ยังประเทศอื่นๆสันในเมื่อมีสายส่งในเนี่ยมันจะเอื้ออำนวยที่สุดให้แก่การนำใส่เฮ็ดให้ไฟฟ้ามันมีความสมดุลเพราะว่าไฟฟ้าในการส่งนี่มันส่งสองส่วนและพร้อมกันนั้นได้จะเฮ็ดให้รายรับของสปป.ลาวมันมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอันนี้ชัดแจ้งและอันไปขึ้นคู่กันนั้นอันนึงละแม่นการส่งไฟฟ้าที่เอื้อนว่าสะอาดมันหลายขึ้นอันนี้มีความสำคัญที่สุดแล้วเมื่อพวกเฮามีตาแห้งทางด้านพลังงานที่จะเป็นหม้อไฟของอาเซียนคือว่าเมื่อพวกเฮาได้มีระบบนำส่งที่ทันสมัยรับประกันแนวนี้แน่นอนเหตุในมูลค่าในการค่าทางด้านพลังงานระหว่างสปป.ลาวกับบรรดาประเทศในปากพื้นนั่นแหละมีความแน่นอนเพิ่มขึ้นพวกเขาก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นและการเชื่อถือแน่นอนคันมีพลังงานแล้วการลงทุนในด้านอื่นๆสร้างเบียร์เคล็ดการทำของประชาชนของให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนในเขตต่างถิ่นต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นอันสำคัญก็เป็นประชาชนเล่าในโครงเขตต่างๆนับทั้งห่างไกลสองลีกก็จะได้ครับผลประโยชน์ในการส่งสายไฟฟ้าเขาเทิงห้องงามห้องเฮียนห่างไกลสองลีกเลยแน่นอนอันนั้นเป็นการยกสูงคุณภาพชีวิตของเขาเจ้าขึ้นก็ไปตามที่พักทั้งสองพักของเขาได้วางออกแล้วพวกข้าพเจ้าก็ยังคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการมีความหมายทางด้านยุทธศาสตร์พร้อมกันยังเป็นตัวแบบให้แก่การหัวมือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆระหว่างลาวกับประเทศอื่นๆอันนี้สำคัญหลายเพราะว่าเทคโนโลยีในการใส่มันสูงหลายเป็นโครงการสำคัญเป็นการบุกทะลุที่บ่เคยมีแหละสำหรับพวกข้าพเจ้าและจะแก้ไขปัญหาได้หลายทั้งตรงกงทั้งออกเป็นคืนนั้นๆสำคัญแล้วแม่นประกอบส่วนไหนแก้ภารกิจการสร้างพัฒนาอยู่ประเทศลาว

0: ปีนี้แมนปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสั่งดังเคินครบรอบ105ปีวงการภายนอกให้ความสนใจต่อเรื่องนี้หลายสำหรับสาเหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สามารถรักษาความมีชีวิตชีวาในการกำอำนาจเป็นเวลายาวนานและดำเนินการปฏิวัติโดยตนเองเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสามารถนำพาประเทศจีนบรรลุการพัฒนาอย่างมั่นคงยาวนานและได้หาผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างประยุทธ์อย่างนั้นท่านสมพรศรีเจริญได้กล่าวว่า
1: ปีนี้ก็พอดีครบรอบ105ปีก็เป็นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญนั่นแหละของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่เบิ่งหวนคืนแหละในระยะ105ปีผ่านมาภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เฮ็ดให้สังคมจีนมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงคือพวกเฮาเห็นนำกันนี่แหละจีนได้ญาติได้สร้างเอิ้นว่าบทบาทอิทธิพลแล้วก็ญาติได้พ้นสําเร็จที่มวลมนุษย์หลายประเทศบ่เคยญาติมาได้และบางเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์พิเศษและบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์คือการลบล้างความทุกข์ยากของประชาชนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บ่เคยมีในเมืองทั้งหมดนั้นก็ย้อนหยังย้อนพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันที่1หมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ใดแต่ใดมาและมันยึดมั่นอุดมการณ์ที่พรรคได้ให้แก่ประชาชนให้แก่สังคมของจีนแต่เบื้องต้นบ่เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอปลายอันที่2จีนได้มุ่นใส่ลัทธิมาร์กซ์เลนินเขาในสภาพการตัวจริงของจีนเขาในสภาพการตัวจริงของจีนเขาในลักษณะจุดพิเศษของจีนและการสร้างสังคมนิยมที่สหายสีจิงพิงได้กำหนดว่าการสร้างสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่อันนั้นมันร่วมยอดทฤษฎีที่ทอนร่วมจากพฤติกรรมในระยะห้อยกว่าปีผ่านมามันแทดเหมาะกับสภาพจุดพิเศษของจีนอันที่3ในหลักการการเสนำนำพาจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเวลาใดก็ยึดถืออย่างเด็ดเดียวเหนียวเหนียนต่อผลประโยชน์ของประชาชนพรรคเกิดจากประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนั้นในเมื่อเป็นคืนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่ำได้ก่อนสามารถญาติใดการสนับสนุนเป็นใจจากมหาชนที่กว้างใหญ่ไพศาลและการสนับสนุนเป็นใจที่จากมหาชนคือดังกล่าวนั้นมันเป็นพลังที่บ่เฮือดแห้งสำหรับพรรคสำหรับสปจีนในการสืบต่อจัดตั้งพันขยายแนวคิด4นำของพรรคพรรคคอมมิวนิสต์จีนศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสายที่ถือสายสีจิ้งผิงเป็นแกนกลางและหอดในระยะที่ประเทศสาจีนมาถึงจุดนี้เป็นการพัฒนาที่มีความทันสมัยสันการสร้างท่านความทันสมัยแบบจีนมันบ่เพียงแต่เป็นสอดคล้องกับความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนจีนบอกเฉพาะแต่มันสอดคล้องกับความมุ่งมาตรปรารถนาของมวลมนุษย์ในโลกสันบรรดาข้อเริ่มต่างๆที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซีโซปจีนเสนอออกล้วนแล้วจะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและแข็งแกร่งที่สุดจากวงขนาดใหญ่สากลในหันกระนับทั้งสปลาวภาคประชาชนปฏิบัติลาวของพวกเราสันละอันนั้นและจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เป็นพรรคหนึ่งที่พวกเราได้เห็นว่าในตลอด100กว่าปีผ่านมานี่พรรคได้ยึดถือ

0: ็คือข้าพเจ้าเว้าเนี่ยยึดถือยึดมั่นทัศนะที่บ่เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของบรรทัดส่วนมาก่อนและพร้อมกันนั้นอันที่พิเศษอันนึงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่ำในก็ต้องมีการปรับปรุงตนเองเปลี่ยนแปลงตนเองเริ่มจากตนเองแล้วก็มีการบุกเบิกทางด้านทฤษฎีเป็นการบุกเบิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคอนาคตปฏิวัติของพรรคกรรมกรของพรรคฝ่ายสายอันนี้พอข้าพเจ้าเห็นคือจังสันแล้วสันในเมื่อเป็นนักสันจริงเหตุไหนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคหนึ่งแมนเป็นพรรคที่ใหญ่ในโลกนี้แต่สำคัญเป็นพรรคที่สามารถกำอำนาจไปได้ระยะยาวนานนับมือนักเข้มแข็งขึ้นนับมือได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือใหญ่ดวงอันนั่นแหละถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญเหตุไหนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถนำพาประชาชนจีนผ่านผ่าพายุล่มแรงในการทดสอบนานาประการที่ยุ่งยากเขี่ยวขาดที่สุดเบื้องขึ้นในประวัติศาสตร์สันมาในยุคนี้ในระยะสางซาพัฒนาที่จีนกำลังหันเป็นทันสมัยทันสมัยแบบจีนมันยิ่งเหตุไหนพอเราเห็นว่าทันสมัยแบบจีนมันเป็นสางผลประโยชน์ให้แก่บ่แม่นแต่ประชาชนจีนแต่ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งโลกบ่ได้กระทบกระเทือนถึงการพัฒนาของประเทศอื่นสำบูรณ์นำมันได้เป็นอันกระตุกสุกโหนและช่วยเหตุไหนก็คือทุกคนได้รับผลประโยชน์ทุกคนได้รับไสยศาสตร์พร้อมกันสร้างพร้อมกันเอิ้นว่ากล่าวไปสู่ความเจริญศรีวิไลร่วมกันอันนั้นเป็นการบุกเบิกทางด้านทฤษฎีแล้วก็แต่เป็นการเอิ้นว่าเป็นมนจิตปฏิวัติอันหนึ่งที่ยึดพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ยึดถือสันพ่อข้าพเจ้าขยันว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเบื้องร่วมแล้วแหละแม่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีการพัฒนาไปแต่ละระยะแต่ว่าอันสำคัญอยู่เบื้องหลังก็ย้อนพักกันบ่ปล่อยพักบ่ป้าละสิ่งที่ได้ให้ได้สาบานต่อประชาชนจีนสันในเมื่อเป็นดังสันแหละย่ำใดพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออันใหญ่หลวงเข้มแข็งสันแล้วมันเป็นพลังคือบ่เหือดแห้งแหละคือข้าพเจ้าพลังที่มหาศาลสันเฮ็ดหยังคือสามารถสำเร็จได้เป็นคืนนั้นพวกข้าพเจ้าก็มีความสมสื่นยินดีกันแล้วกติราคาสูงแท้ใดต่อผลสำเร็จของประชาชนจีนในน้องหยาดมาไหนโดยเฉพาะมันภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในกลัวศตวรรษหนึ่งผ่านมามันพิสูจน์ในเห็นว่าแนวทางนโยบายที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือลักหมันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดถือและมีการปรับปรุงตนเองกล้าปฏิวัติตัวเองในเมื่อเป็นดังสันเหตุให้ประชาชนมีความเชื่อถือพรรคสามารถรักษาอำนาจได้ในระยะยาวนาน
1: ท่านผู้ฟังการเสื่อมสานด้านจิตใจเป็นเพื่อนทานอันนักแน่นของไมตรีจิตมิตรภาพจีนและลาวปีนี้แมนปีที FM 93ที่มีผู้นำสูงสุดทั้งสองประเทศจีนและลาวควรพิธีเปิดการน้ำไส้ยังเป็นทางการครบรอบ20ปีในระยะ20ปีผ่านมาได้กลายเป็นตัวแบบของการหัวมือด้านสื่อมวลชนระหว่างจีนและลาวและได้กลายเป็นขวาโตทางจิตใจให้แก่ประชาชนสองสหจีนและลาวท่านสมพรศรีเจริญได้ตีราคาเป็นย่างสูงต่อผลงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ FM 93ของ CMG ตลอด2ทศวรรษผ่านมาก
0: ับปีนี้พอดีบรรจุครบ20ปีเนาะของการพบพันหัวมือคือพิธีกรได้บอกขึ้นอันนี้เป็นมีความหมายสำคัญหลายเมื่อพอเฮาหวนขึ้นในระยะเส้นทางเดินของการหัวมือใน20ปีผ่านมานี่2ฝ่ายก็มีการหัวมืออย่างแน่นแฟนแล้วก็มีหมากผลหลายประการที่เกิดขึ้นและสำคัญและแม่นองค์การทั้งสื่อนี่แหละในประกอบสำคัญเขาในการเพิ่มพูนคูณสางสายพวกพันมิตรภาพความเขาเข้าใจและระหว่างประส่วนสองศาสตร์เผยแพร่วัฒนธรรมสังคมเล่นอื่นข้อมูลข่าวสารแต่ข้าพเจ้าเห็น อันหนึ่งที่มีลักษณะผลเด่นบนว่าพอเฮานอกจากวิธีการและเนื้อในเห็นว่าพวกเขานี่นับมือนับเข้าถึงเป้าหมายและบนพื้นฐานดังกล่าวนั้นเฮ็ดให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายเขาเข้าใจกันหลายขึ้นอันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกขึ้นขนาดสันอันนี้มีความสำคัญหลายสันแน่นอนไปเคียงคู่กับการพัวพันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ สองประเทศเนี่ยการหัวมือทางด้านสื่อมวลชนคะแนนการที่เกี่ยวของถือว่าอันนี้มีความจำเป็นและก็มีเอิ้นว่ามีประโยชน์ที่สุดและเฮ็ดจะช่วยเสริมสร้างเฮ็ดให้มิตรภาพความเข้าใจนำระหว่างประชาชนสองศาสตร์นี่มันอยู่ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาอันนี้พวกเฮาเห็นนํากันโดยกลุ่มการไปมาหาสู่อันนี้สันละข้าพเจ้าคิดว่ามีแต่ว่าพวกเฮาพร้อมกันขนขัวตื่นบ่ว่าบุกเบิกตื่นมาทายแห่งบ่มสอนพวกยังมีหลายข้อมูลข่าวสารนี่สําคัญพวกเฮาก็มีเครื่องมือมีกลไกแล้วก็มีวิธีการหลายอันแต่พวกเฮาคิดว่าจะพร้อมกันขนขัวมูลใส่กลไกดังกล่าวให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วเป้าหมายต่อไปครับพระเจ้าว่าแน่นอนพวกเฮาอาจจะเล็งใส่คนรุ่นหนุ่มพวกเขาเจ้าอาจจะเป็นอนาคตของพวกเฮาอนาคตผู้จะสืบทอดมูลเสือสืบทอดมิตรภาพและเขาจะเป็นผู้ปกปักรักษาและเสริมขยายอันนี้มันสำคัญหลายครับพระเจ้ามีความเห็นคือนั้นนั่นแหละเจ้าพวกเหมือนกันก็ขอแสดงความส้มเสื่อยแหละผลงานในตลอด20ปีที่งานบ่ได้อันนั้นใหญ่หลวงและประกอบส่วนที่สำคัญที่สุดในแกการเสริมสร้างมิตรภาพและการพัฒนาร่วมมือระหว่าง2ประเทศ

0: เนื่องในโอกาสวันสั่งตั้งสายพันธุ์ทางการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนได้ทรงคำอวยพรเถิงประชาชนลาวและจีนและแสดงความปรารถนาต่อการขยายตัวของการพัวพันระหว่างลาวและจีนในโตหน้า
1: เจ้าสำหรับการพัวพันลาวจีนในตลอด65ปีผ่านมาก็คือข้าพเจ้าได้บอกมาแล้วพวกเฮาสองศาสตร์สามภาษาสองศาสตร์สามารถญาติได้มากคนที่ใหญ่หลวงพวกข้าพเจ้าก็ตีราคาสูงและขอแสดงความส้มเสื่ออย่างสุดอกสุดใจมาในโอกาสนี้และแน่นอนพวกเฮาจะหัวมือจับมือกันก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งไปสู่อนาคตที่เอิดว่าสว่างไสวอนาคตของการพัวพันลาวจีนแน่นอนพวกเฮาก็คิดว่ามันจะเฮ็ดให้พวกเฮามีความไก่สิทธิแทดมีความหักความแพงมีมิตรภาพที่มีชีวิตชีวาหลายกว่านี้เนื่องจากว่าพวกเฮามีอุดมการณ์คือกันมีความมุ่งมั่นคือกันสันโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าก็ขอไอ้แซ่พรให้ผู้นำพรรครัฐของสองประเทศจงมีสุขภาพเข้มแข็งพร้อมกันสืบต่อศีลธรรมนำพาภารกิจการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติไปสู่จุดหมายสังคมนิยมและบรรลุผลสำเร็จบรรลุระดับขันหมายที่วางไว้เพื่อสร้างให้สังคมของพวกเรานับเปิดนับเป็นสังคมที่เพื่อประชาชนสร้างความอุดมผลสมบูรณ์ผลสุขให้แก่ประชาชนสองศาสตร์และข้าพเจ้าก็หวังว่าการพบพันหัวมือทั้งสองฝ่ายโดยการเอาใจใส่สี่นำนำพาทางด้านยุทธศาสตร์ของการนำสูงสุดของสองประเทศและการเข้าร่วมอย่างขวงขวงของประชาชนสันคนต่างๆของสองประเทศการพัวพันหัวมือของลาวและมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์พร้อมกันพวกปางซาทนุถนอมมา60กว่าปีแล้วจัดนำมือนำเบ่งบานนำเปิดนำสร้างความประทับใจสังคมหักคมแพงก็คือว่าให้แก่ประชาชนสองศาสตร์พวกเรา
2: จีนเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกประกอบด้วย56ชนเผ่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีอริยธรรมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลายที่สุดมีการพัฒนาอย่างว่องไวในทุกด้านทั้งหมดนี้ท่านจะได้รู้จากรายการเปิดประตูสู่เมืองจีน
0: ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเซิงบัวสวรรค์ได้นำเอาเสียงสัมภาษณ์ท่านสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนเกี่ยวกับหมากผลของการหัวมือลาวจีนตลอด65ปีผ่านมาซึ่งการหัวมือดังกล่าวนับมือนับแดกดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติจีนและลาวมาฮอดนี่เวลาในรายการใกล้จะหมดลงแล้วขออวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวขออวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพจีนลาวนับมือมั่นคงขนงแกนและนับมือแตกดอกออกผลที่สวยงามยิ่งขึ้นพบกันใหม่ในรายการหน้าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นเพียงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเงื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีสับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาซึ่งเป็นวันบุญฮวมของสาวผู้ออกแห่งงานทั่วโลกเป็นวันระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สาวผู้ออกแห่งงานทั้งหลายผ่านจากความพยายามอย่างบ่ลดละเพื่อญาติแย่งสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตนทั้งเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือต่อผู้ฮักการออกแห่งงานทุกคนฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่1พฤษภา2026ได้หมุนเวียนมาถึงและอย่าทำอิดของรายการพวกเขาจะทบทวนคืนเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับท่านสีจิ้นเพียงประธานประเทศจีนห่วมกันคิดและห่วมกันเหตุกับประชาชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงสายใยผูกพันอันโดดเด่นของเพิ่นที่มีต่อประชาชนสาวผู้ออกแห่งงานต่อไปแม่นรายละเอียดของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องท่านผู้ฟังอยู่นิคมป่าใหม่ป้าปู่ชาเมืองกู่ล่างแขวงก้านสู่ของจีนเว้าสำหรับพนักงานกรรมกรที่ตั้งรักปักฐานอยู่แห่งนี้เพื่อปลูกต้นไม้สร้างเป็นป่าและประปงทะเลทรายมาหลายปีแล้วจกขุดหองเป็นเครื่องมือกสิกรรมที่เขาเจ้าฮู้ดีที่สุดวันที่21สิงหา2019ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่นิคมป่าใหม่แห่งนี้โดยเพิ่นได้ความกับพนักงานกรรมกรนิคมดังกล่าวขุดหองซ้ายสำหรับฝังเฟืองเพื่อยึดดินซ้ายให้แน่นบ่พอเขาก็ขุดได้ยาว2เมตรปลายเพิ่นกล่าวว่า
2: การเฮ็ดเวียกกสิกรรมแบบนี้ยังพอมีแรงอยู
1: ่คำเว้าของท่านเฮ็ดให้คนทั้งหลายรู้สึกเป็นกันเองที่สุดหลายสิบปีผ่านมานี่บ่ว่าไปฮอดบอนใดท่านสีจิ้นเพียงก็ได้ออกแห่งงานร่วมกับประชาชนความหักแพงเอาใจใส่อย่างจริงใจต่อประชาชนสาวผัวออกแห่งงานของเพิ่นบ่เคยเปลี่ยนแปลงจักเทื่อเวลาอายุบ่ฮอด16ปีท่านสีจิ้นเพียงได้ลงพื้นฐานอยู่บ้านแหลงจ้าเหอแขวงฉานชีเหตุการณ์ปลูกฝังขนท่านหินสร้างเขื่อนหักฝุ่นคอกเหตุเวียกกสิกรรมทุกอย่างห่วมกับสาวบ้านตอนเป็นการนำอยู่เขตหนิงเต๋อแขวงฝูเจียนพันก็ได้แบกจกลงไหนาเพื่อออกแห่งงานรวมหมู่ความกับมหาชนทั้งหลายอยู่เมืองฉางชิงแขวงเจ้อเจียงพันได้ใส่สุดกรรมกรบ่อทานหินลงไปเยี่ยมยามกรรมกรที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ในบ่อหลักลงใต้ดินเกือบพันเม็ดภายหลังขึ้นเป็นผู้นำประเทศแล้วเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ตามพันธะร่วมกับประชาชนชาวนครหลวงปักกิ่งมาเป็นเวลา10กว่าปีอย่างเลี้ยงติดท่านสีจิ้นเพียงร่วมออกแห่งงานกับชาวผู้ออกแห่งงานโดยได้พิสูจน์คำว่าหากเงาของพวกเขาได้ฝังลึกอยู่ท่ามกลางประชาชนชาวผู้ออกแห่งงานพร้อมทั้งนำพาประชาชนในทั่วสังคมจีนสร้างให้มีบรรยากาศหักการออกแห่งงานและกล้าสู่สนท่านผู้ฟังก่อนฮอดมือบุญกุดจีน2019ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปถึงจุดบริการทรงเครื่องด่วนที่หอมหูท่งสือเท่าเฉียนเหมินนครหลวงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมยามพนักงานทรงเครื่องด่วนที่ยังขุ่นเขียวเฮ็ดเวียกอยู่พันได้จับมือกับเท่าหลิวขั่วและเพื่อนร่วมงานของเล้าเพื่อสอบถามสภาพการเฮ็ดเวียกและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าพร้อมทั้งอวยพรปีใหม่เมื่อได้ยินอ้ายเบาทรงเครื่องดวนทั้งหลายบอกให้ฮู้ว่าฮอดมื้อสิ้นปีจึงสิกลับเมืองบ้านท่านสีจิ้นเพียงได้เว้าด้วยความซาบซึ้งใจว่า
2: เวียกอายบ่าวทรงเครื่องด่วนมันลำบากหลายต้องนอนดึกลุกเช้าถึงจะเปลี่ยนมือฝ้าฝนลมแห้งก็บ่ได้พักเวียกยิ่งฮอดมือบุญย้ำพักก็ยิ่งขาเวียกหลายเปียบเหมือนเพิ่งน้อยที่ขยันมันเพียนเป็นผู้ออกแห่งงานที่ดุมันที่สุดซึ่งได้นำเอาความสะดวกสบายมาสู่ชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคน
1: ความยื้อยามทำข่าวอันอบอุ่นและคำเว้าที่เป็นการให้กำลังใจอันสนิทสนมเฮ็ดให้พนักงานทรงเครื่องด่วนทั้งหลายรู้สึกซาบซึ้งใจหลายท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาในเวลาลงเขื่อนไหวเยี่ยมยามท้องถิ่นต่างๆท่านสีจิ้นเผียงได้ไปยื้อยามทำข่าวประชาชนสาวผัวออกแห่งงานเรื่อยๆยกตัวอย่างอยู่สถานที่ก่อสร้างเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนากับกรรมกรอย่างเป็นกันเองเพิ่นเน้นนักว่าต้องเอาใจใส่และหักแพงแห่งงานที่เคลื่อนย้ายจากสุนบทให้หลายกว่าเก่าอยู่บริษัทรถแท็กซี่เพิ่นได้สนทนากับผู้ขับรถแท็กซี่เกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเอิ้นแท็กซี่ยากในยามบ่นสำคัญอยู่สถานีคุ้มครองอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ยกย่องว่ากรรมกรอนามัยเป็นสร้างเสริมสวยของตัวเมืองท่านสีจิ้นเพียงได้มีความห่วงใยถึงสาวผู้ออกแห่งงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพิ่นได้ให้คำซีนำในโอกาสวันสำคัญต่างๆว่า
2: การออกแห่งงานบ่มีจำแนกว่าอันใดสูงอันใดต่ำทุกๆอาชีพต่างก็มีเกียรติสง่าเฮ็ดให้ส่วนสั้นกรรมกรและประชาชนสาวผู้ออกแห่งงานจำนวนมหาศาลมีความรู้สึกได้รับผลประโยชน์มีความสุขและมีความปลอดภัยหลายขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆเช่นพนักงานส่งเครื่องด่วนแห่งงานหนัดจองทางอินเทอร์เน็ตผู้ขับรถบรรทุกและอื่นๆบ่ว่าเงื่อนไขของยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปคือใดก็ตามพวกเฮาต้องส่งเสริมการออกแห่งงานเคารพสาวผู้ออกแห่งงานอย่างเสมอต้นเสมอปลายให้ความสำคัญต่อบทบาทที่เป็นกำลังลักแรงของส่วนสั้นกรรมกรและสาวผัวแห่งงานจำนวนมหาศาลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
1: ท่านผู้ฟังคำเว้าอันเรียบง่ายดังกล่าวได้ส่องแสงให้เห็นถึงความจริงใจของท่านสีจิ้นเพียงเพิ่นเน้นนักว่า
2: ความใฝ่ฝันเป็นของทุกคนประชาชนสาวผัวแห่งงานจำนวนมหาศาลต้องกล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้าไล่ล่าความฝันรวมความแล้วก็คือการบรรลุความใฝ่ฝันของจีนแห่งการฟื้นฟูความเจริญหุ่งเฮืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแม้นต้องอาศัยการออกแห่งงานอย่างดุมันอดทนของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
1: ท่านผู้ฟังวันที่29มีนา2020ท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกโยทากำปันโจชานนครหนิงปัวแขวงเจ้อเจียงเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนาอย่างสนิทสนมกับผู้ต่างนาพนักงานกรรมกรทากำปันเวลานั้นท่านจูสื่อเจียตัวแบบแห่งงานทั่วประเทศผู้ขับเค้นยกเครื่องได้ต่างนาให้พนักงานกรรมกรรายงานผลงานของทากำปันโจชานนครหนิงปัวสู่ท่านสีจิ้นเพียงฟังท่านสีจิ้นเพียงได้ให้คำซีน้ำต่อลาวา
2: ต้องเสริมขยายบทบาทของตัวแบบแห่งงานให้ดีนำพาก่อสร้างตัวแบบแห่งงานให้หลายกว่าเก่า
1: คำซีน้ำดังกล่าวเฮ็ดให้ท่านจูสื่อเจียมีกำลังใจมีความหาวหันอย่างเต็มเปี่ยมในการบุกเบิ่นสู่สนแล้วได้เหียบเฮียงปืนตำลาสอนพัฒนาแบบจำลองนำพาทีมงานควมกันประดิษฐ์สร้างมุ่งมั่นก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการหลายขึ้นกว่าเก่าทุกมื้อนี้วิธีการบรรษาเค้นของจูสื่อเจียได้รับการยกระดับถึงสบับซีจำสนแล้วห้องเฮ็ดเวียกประดิษฐ์สร้างจูสื่อเจียได้อบรมผู้ขับเค้นยกเครื่องหลายกว่า 3,000 คนท่านสีจิ้นเพียงได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อตัวแบบแห่งงานและเวียกงานเกี่ยวกับตัวแบบแห่งงานมาโดยตลอดเพิ่นได้ย่องย้อสรรเสริญการออกแห่งงานและการประดิษฐ์สร้างด้วยความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งย่องย้อสรรเสริญจิตใจออกแห่งงานเรื่อยๆและได้เน้นนักให้ออกแห่งเสริมขยายจิตใจตัวแบบแห่งงานจิตใจออกแห่งงานและจิตใจนายสร้าง ท่านผู้ฟังในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่นมักว่าว่าวิศวกรคือผู้แต้มหูบหางมังกรขณะที่นายช่างคือผู้แต้มตามังกรหมายความว่าวิศวกรสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แต่ถ้าอยากให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงยังต้องอาศัยนายช่างขันหักฐานวันที่5มีนา2024ท่านสีจิ้นเพียงได้เข้าร่วมการคุ้นคว้าพิจารณากับคณะผู้แทนแขวงจางซูที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งที่2ของสภาประชาชนแห่งชาติจีนสุดที่14ท่านนางซุนจิงนั้นผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนเป็นสร้างจอดของบริษัทรถยนต์ผู้เจินนานกิงของกลุ่มบริษัทจงเชอจีนจำกัดหรือ CRRC ท่านได้ประกอบคำเห็นโดยแบ่งปันความเข้าใจของตนเกี่ยวกับคำว่านายสางชาติใหญ่ท่านสีจิ้นเพียงฟังแล้วได้แสดงความเห็นดีเห็นพ้อมทั้งย่องย้อว่าน
2: ายสางศาสตร์ใหญ่คือลักหีนพื้นฐานและเสาค้ำอาคารใหญ่แห่งประสาศาสตร์จีนพวกเขาเขาเจ้าเป็นกำลังลักเลงที่เป็นคือลัก
1: นับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทัวร์ประเทศครั้งที่18ของพกมนิจีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาจีนได้ย่องย้อตัวแบบแห่งงานและพนักงานก้าวหน้าทัวร์ประเทศหลายพันเถื่อคนเขาเจ้าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวจริงเพื่อสร้างแห่งบันดาลใจให้แก่สาวผัวออกแห่งงานจีนจำนวนมหาศาลโดยเต้าห้มกำลังแห่งสังรวมอันใหญ่หลวงเขาในการบุกเบือนก้าวไปข้างหน้าและสร้างผลงานใหม่บนขบวนการใหม่ในยุคใหม่ท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับเรื่องแล้วของท่านสีจิ้นเพียงกับประสาสนสาวผัวออกแห่งงานดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สากรบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพียงจีนที่มีชื่อว่า我们都是追梦人ล่าฝันร่วมกันเนื้อห้องของเพียงนี้ได้พรรณนาถึงความหมายมันต่อการน้ำตามความฝันและปรารถนาหาอนาคตที่ดีงามส่งเสริมให้ผู้คนทั้งหลายจงบุกบืนก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญบนเส้นทางการน้ำตามความฝันจากนั้นจะต่อด้วยเพลงยี่ยี่ตะกวงแปลเป็นลาวาแสงแห่งกล้าเนื้อห้องของเพลงนี้ได้แสดงถึงการให้กำลังใจและสนับสนุนผู้น้ำตามความฝันย่องย้อสรรเสริญจิตใจที่สร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองก็คือความกล้าหาญที่บ่ยอมท้อถอยอยู่ต่อหน้าความหยุ่งยากเสริญฐานหับฟังได้เลย

ยักผู้ยังแดเกี่ยวกับฐานสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิบเอ็ดตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหียบเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับฐานประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ฐานฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกลับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz และยาต่อไปของรายการจะให้อนุพรนำเสนอสภาพการของจีนเกี่ยวกับการเล็งลัดเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการสู่ท่านฟัง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงอุตสาหกรรมการบริการแม้นภาคส่วนสำคัญในเศรษฐกิจแห่งชาติและรับการพัฒนาของแขนงการบริการแม้นคิดหมายสำคัญในการประเมินสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ให้คำสี่น้ำสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการโดยแน่นักว่าต้องถือเอาการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการบุกทะลุขอดหนุงยากในการปฏิรูปสร้างความแข็งแกร่งด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปิดประตูสู่ภายนอกและหัวมือพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งคำสี่น้ำดังกล่าวได้บรรยายความหมายสำคัญและการสำคัญและหน้าที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการได้สี่แจ้งทิศทางและกำหนดหลักการสำคัญให้แก่การสุขยุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงในรายการภาคนี้ผู้ดำเนินรายการจะแนะนำสภาพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการของจีนเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นสู่ทานฟัง

นับแต่ของพระสงฆ์ใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาอุตสาหกรรมการบริการของจีนได้เปิดกว้างขนาดให้ใหญ่ขึ้นอย่างมั่นเคียงคุณภาพและประสิทธิภาพยกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เสริมขยายบทบาทสำคัญในด้านต่างๆเช่นขั้นประการการยกระดับอุตสาหกรรมตอบสนองกับความต้องการด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสุขยู่การเปิดกว้างขอบเขตของการประกอบอาชีพและอื่นๆในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจีน5ปีครั้งที่14อุตสาหกรรมการบริการของจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่10,000ตื้อหยวนเป็นเวลา3ปีเรียนติดปี2025ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมการบริการได้ทะลุเกิน80,000ตื้อหยวนเป็นครั้งทำอีกอัตราการประกอบส่วนต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติปานุถึง 61.4 ส่วนห้อยบทบาทสุขอยู่ภาคส่วนรวมแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพิ่มขึ้นอย่างผลเด่นปี2025ค่าใส่ใจด้านการบริการทั่วประเทศได้กวมเอา 46.1 ส่วนห้อยในหลายจ่ายเสลียต่อหัวคนของพลเมืองในตัวเมืองและชนบทกลายเป็นหัวแจ็คสำคัญที่เปิดกว้างความต้องการภายในประเทศนอกนั้นในปี2025นักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองท่องเที่ยวอยู่จีนหลายกว่า150ล้านเถอคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์สหรัฐการบริการด้านการท่องเที่ยวได้กลายเป็นคงเขตใหญ่อันดับหนึ่งในการค้าการบริการของจีนมูลค่าการนำเข้าส่งออกกวมเอาหลายกว่า 1/4 ของยอดมูลค่าการค้าการบริการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนคาดคะเนว่าในระยะปฏิบัติแผนการ5ปีครั้งที่15มูลค่าอุตสาหกรรมการบริการจะทะลุเกิน100,000ตื้อหยวนในขณะที่เปิดกว้างขนาดของอุตสาหกรรมการบริการการเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพก็กลายเป็นหน้าที่อันหีบด่วนในปัจจุบันแผนการ5ปีครั้งที่15ได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าดำเนินการเคลื่อนไหวเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการในบทรายงานเวียกงานรัฐบาลจีนประจำปี2026ได้เสนอเป็นขั้นทำอีกว่าเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการโดยถือเป็นหนึ่งในเวียกงานจุดสุ่มในปี2026กำหนดยังจะแจ้งว่าพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่หับไส้การผลิตเช่นการธนาคารเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการจราจรสินค้าแบบทันสมัยทรัพย์สินทั้งปัญญาขวดกาบัตรแทกและอื่นๆสุขอยู่อุตสาหกรรมการบริการที่หับไส้การดำรงชีวิตพัฒนายังมีคุณภาพสูงมีความหลากหลายและมีความสะดวกว่องไวหลายกว่าเก่าอยู่ในขบวนการไหมจีนยึดมั่นถือเอาแนวคิดสีจิ้งเผงเกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคใหม่เป็นที่สิ่งนำจะตั้งปฏิบัติแนวความคิดการพัฒนาแบบใหม่อย่างครบถ้วนถูกต้องและครอบด้านเน้นนักถึงการสุขดันด้วยความต้องการบุกเบือนแก้ไขปัญหาหยุ่งยากด้วยการปฏิรูปเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่ามือแบบเปิดประตูสู่ภายนอกลุ่งเลิกดำเนินการเคลื่อนไหวเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการสุขอยู่ให้การบริการด้านการผลิตขยายไปสู่วิสาการและมีตองโสมุนค่าสูงสุขอยู่ให้อุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่พัฒนาไปสู่ความหลากหลายสะดวกสบายและมีคุณภาพสูงบ่มเพาะสร้างยี่ห้อการบริการจีนให้หลายขึ้นพยายามสร้างสภาพการใหม่แห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการที่มีคุณภาพสูงการสุขอยู่ให้อุตสาหกรรมการบริการพัฒนายังมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูงแมนบอนอ้างอิงสำคัญสำหรับการสร้างสารระบบอุตสาหกรรมทันสมัยดังนั้นจึงต้องปรับปรุงคอร์ดออนแอร์ของอุตสาหกรรมการบริการด้านการผลิตให้เข้มแข็งขึ้นในทั่วตองโซยกสูงระดับการพัฒนาแบบเสริมยุ่งเข้ากันระหว่างอุตสาหกรรมการบริการยุคปัจจุบันกับอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยและกสิกรรมยุคปัจจุบันออกแห่งพัฒนาการบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียกสูงความสามารถด้านการบริการในการค้นคว้าออกแบบทรัพย์สินทั้งปัญญาห
หันเปลี่ยนผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เป็นผลประโยชน์ตัวจริงยกส่งกำลังแข่งขันสังรวมโครงการบริการด้านการให้เช่าทั้งการธนาคารการจราจรสินค้าสั่งสินค้าและอื่นเสริมสร้างการบริการด้านการประหยัดพลังงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหันเปลี่ยนตามที่ดิจิตอลอัศริยะและอื่นให้แข็งแกร่งขึ้นยกส่งอัตราส่วนของการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงพัฒนาการบริการด้านการค้าให้แข็งแกร่งและมีคุณภาพดีพัฒนาองค์การวิสาหกิจไฟที่3ที่มีระดับสูงยกสูงความน่าเชื่อถือของสังคมและการยอมรับในสากลถือเอาการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นบอนปุกทะลุสำคัญในการสั่งคงสั่งคำประกันของระบบอุตสาหกรรมทันสมัยให้นักแน่นอุตสาหกรรมการบริการได้เสื่อมยุ่งแขนงการต่างๆและเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวเป็นสิ่งปัจจุต้นต่อสำหรับการประกอบอาชีพของพลเมืองทั้งเป็นผู้สนองต้นต่อของการบริการให้พลเมืองถ้าอยากบุกเบิกสภาพใหม่ที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงก็ต้องสุกยู่ให้อุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่พัฒนาไปสู่ความหลากหลายสะดวกสบายและมีคุณภาพสูงจีนจะปรับตัวให้สอดคล้องกับการยกระดับขององค์ประกอบการบริโภคของพลเมืองจีนตั้งหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่ที่ให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสามารถเข้าถึงได้และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างหลากหลายจีนจะเร่งรัดแก้ไขจุดอ่อนในการบริการที่ให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงเช่นการเลี้ยงดูผู้เฒ่าและอื่นๆปรับปรุงกลไกต่างๆเช่นภาครัฐจัดซื้อการบริการและอื่นๆส่งเสริมการขายโยกขายย่อยห้องแฮมและห้านกินดื่มพัฒนายังมีสีสันพิเศษและคุณภาพดีตั้งหน้าบุกเบิกรูปแบบอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ยกสูงคุณภาพของการบริการเวียงานในเฮือนการบริการรักษาสิ่งก่อสร้างการบริการทรงเครื่องด่วนและอื่นๆปฏิสังรูปแบบการบริการแบบสังรวมอยู่เขตสุมสนถือเอาแขนงการที่ปกหุ่มขอบเขตกว้างขวางเป็นบอนอิงสุกอยู่หลายรูปแบบอุตสาหกรรมพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันบ่มเพาะจุดเติบโตใหม่ของอุตสาหกรรมการบริการด้านชีวิตการเป็นอยู่โดยสุ่มใส่สุขภาพของทั่วบ่วงซนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอื่นๆสุขอยู่ให้การบริการด้านชีวิตประจำวันสะดวกว่องไวกว่าเก่าการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพสูงการบริการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนายังมีการปฏิสั่งสามารถตอบสนองกับความต้องการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงถ้าอยากบุกเบิกสภาพใหม่ที่พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการยังมีคุณภาพสูงต้องบ่มเพาะยี่ห้อการบริการจีนให้หลายกว่าเก่าบทรายงานเบี้ยงานรัฐบาลจีนประจำปี2026ได้จัดเอาการปรับปรุงมาตรฐานระดับศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบริการให้ครบถ้วนบ่มเพาะยี่ห้อการบริการจีนเป็นหนึ่งในตัวจริงในการเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการและนั่นจีนจะปรับปรุงระบบมาตรฐานระดับศาสตร์ของอุตสาหกรรมการบริการให้ครบถ้วนค้นคว้าและกำหนดมาตรฐานด้านการบริโภคแบบใหม่เช่นการบริโภคด้านดิจิตอลการบริโภคสีเขียวและอื่นๆตั้งหน้าน้ำพาและเข้าร่วมการกำหนดมาตรฐานของอุตสาหกรรมการบริการในสากลหัดแน่นพื้นฐานของยี่ห้อการบริการจีนผ่านการเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกยังเป็นเจ้าตนเองในขงเขตการบริการยังเป็นระเบียบสุขอยู่อุตสาหกรรมการบริการของจีนเสื่อมจอดกับระดับเก้าหน้าของสากลเป็นยังดีกว่าเก่าในด้านเทคโนโลยีรูปแบบมาตรฐานและอื่นๆสนับสนุนวิสาหกิจอุตสาหกรรมการบริการปฏิบัติยุทธศาสตร์บำรุงสร้างยี่ห้อซื่อดังส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขเพิ่มทวีอิทธิพลของยี่ห้อการบริการในสากลยกสูงภาพพจน์ของยี่ห้อการบริการจีนสุขอยู่ให้การบริการของจีนก้าวไปสู่โลกไวกว่าเก่าท
ท่านผู้ฟังที่ท่านหับฟังพันใบนั้นแม่นสภาพการเกี่ยวกับจีนเรื่องราดเปิดกว้างกำลังความสามารถและยกสูงคุณภาพของอุตสาหกรรมการบริการป่านนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

อยากฮู้อย่างแดเกี่ยวกับท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนสิเวตอนยาวไว้ตอนไว้นุ่มตอนเป็นผู้นำเวลาเหตุเวียกเวลาวางทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านประธานสีจิ้นผิงพวกเขานำมาเล่าสู่ท่านฟังในรายการสีแสงแห่งยุค

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยกทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังวันที่4พฤษภาคม2026เป็นวันสาวหนุ่มจีนครบรอบ77ปีการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มการบำรุงสร้างสาวหนุ่มการหักแพงสาวหนุ่มและฝากความหวังไว้น้ำสาวหนุ่มแม่นได้สอดหอยเข้าในทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงอย่างเสมอต้นเสมอปลายเพิ่นกล่าวว่าก่อนและหลังวันที่4พฤษภาคมแต่ละปีและยามเวลานี้ข้าพเจ้าแม่นให้ไว้เฉพาะกับสาวหนุ่มฉะนั้นในระยะท้ายของรายการดวงมณีจะนำเสนอทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับสาวหนุ่มสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังการสู่ซนคือสีสันพื้นฐานอันนักแน่นที่สุดของไว้หนุ่มท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่าม
1: ีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินการสู้ซนอย่างกระตือรือร้นเท่านั้นมีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินการบากบั่นสู้ซนอย่างเหนียวแน่นเท่านั้นมีเพียงแต่ชีวิตวัยหนุ่มที่ได้ประกอบส่วนเพื่อประชาชนเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างความทรงจำแห่งวัยหนุ่มที่มีคุณค่าเต็มเปี่ยมอบอุ่นยืนยงและบ่กินแหง
0: ท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงในวัยหนุ่มเคยเป็นพนักงานลงพื้นฐานอยู่บ้านเจ้าจ้าเหอและเคยเป็นเลขาหน่วยพักบ้านเหลียงจ้าเหอเมืองเหยียนชวนแขวงฉันซีเพิ่นเว้าอย่างกงไปกงมาว่า
1: ชีวิตอันยุ่งยากลำบากตลอดระยะลงพื้นฐานอยู่สนบทเป็นเวลา7ปีเฮ็ดให้ข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝนล่อลอมอย่างหลวงหลาย
0: ปี1973ท่านสีจิ้นเพียงที่มีอายุ20ปีได้ถูกแต่งตั้งไปลงพื้นฐานอยู่บ้านเจ้าจ้าเหอตอนกลางเว้นเพิ่นเป็นพนักงานการนำที่โฆษณาเผยแพร่เนื้อในจิตใจเอกสารการเมืองน้ำหน้าพัฒนาการผลิตและยังเป็นแห่งงานนุ่มแน่นเข้มแข็งที่สร้างเขื่อนกั้นดินเพื่อปลูกต้นไม้ตอนกลางคืนเพิ่นเป็นครูอาจารย์อยู่ห้องเรียนภาษาศึกษาหับผิดสอบสอนชาวบ้านเขียนชื่อของตนภายใต้แสงตะเกียงอยู่บ้านเหลียงจ้าเหอเมื่อประเสริญหน้ากับความยุ่งยากด้านน้ำดื่มท่านสีจิ้นเพียงได้นำพาชาวบ้านขุดน้ำสางชาวบ้านขาดเครื่องมือออกแห่งงานเซนเกียวจบส่วนและอื่นๆเพิ่นก็นำพาชาวบ้านสร้างสหกรณ์ตีเล็กเมื่อเนื้อที่ดินปลูกฝังบ่เพียงพอเพิ่นก็ได้นำพาสาวบ้านสร้างเขื่อนกั้นดินเพื่อบุกเบิกเนื้อที่ดินปลูกฝังนอกนี้ยังได้สั่งตั้งสหกรณ์ตัดยิบห้องโม่ห้านค่าตัวแทนจำนายและอื่นๆสาวบ้านเหลียงจ้าเหอได้หวนคืนหลังว่า
2: ขอเพียงแต่สาวบ้านมีความเฮียกห้องต้องการขอเพียงแต่เป็นสิ่งที่เพิ่นคิดพอได้เพิ่นก็จะเฮ็ดหมดและเฮ็ดปินขบวนฟุดฟื้นนำอีกชิ้นผิงบ่ได้เฮ็ดแบบลัทธิฮูปการหากแม่นมุ่งมั่นเฮ็ดในสิ่งที่สำคัญยิ่งเฮ็ดในสิ่งที่มีผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชน
0: ตามท่านสีจิ้นผิงเห็นว่าสู่ซนหวมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะมีความสง่าราศีก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะสง่าพาเผยมีความฝันหวมกับประชาชนชีวิตไว้นมจึงจะบ่มีความกลิ่นแหนงในเวลาเข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนแขวงจางซูที่เข้าร่วมกองประชุม2สภาของจีนประจำปี2023ท่านสีจิ้นเพียงได้ให้กำลังใจแก่ท่านนางเว่ยเฉาผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่เป็นสาวกสิกรใหม่ที่เกิดเมื่อซุ้มปี1980ที่ได้กลับเมื่อบ้านสร้างธุรกิจอยู่ซนบทคือแนวนี
1: ้ผู้ไปซนบทคือสหายเว่ยเฉาแม่นดีหลาย
0: อยู่ที่ประสุมท่านางเว่ยเฉาในน้ำไห่หู่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขาได้ปลูกข้าวในเนื้อที่นา 1,300 กว่าเฮกตาร์สมรรถภาพการผลิตบรรลุหลายกว่า8ต้นต่อเฮกตาร์พันจากการคุ้มครองด้วยระบบดิจิตอลบ่เพียงแต่สามารถยกสูงประสิทธิภาพการออกแห่งงานได้อย่างหลวงหลายเท่านั้นยังได้น้ำพาให้สาวกสิกรอยู่บริเวณใกล้เคียงสร้างความหังมีขึ้นอย่างมีประสิทธิผลน้ำอีกท่านสีจิ้นเพียงได้แสดงความสมเสยต่อท่านางเว่ยเฉาที่เลือกเมื้อบ้านเพื่อสร้างธุรกิจอยู่สนบทว่า
1: 1,300 กว่าเฮกตาร์อยู่ภาคใต้จีนเป็นเนื้อที่บ่น้อยดังนั้นสามารถนำไส้กลจักกสิกรรมได้อย่างสะดวกสามารถพัฒนากสิกรรม ที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคทันสมัยได้ดี
0: ตอนเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่นครเจินเจียงแขวงเจียงซูเมื่อปี2014ท่านสีจิ้นเพียงได้ว่าว่า
1: ผลงานของเซียวซานกสิกรรมแม้นต้องแสดงออกอยู่น้ำดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล
0: คำเว้าดังกล่าวของท่านสีจิ้นเพียงได้กระตุ้นความกระตือรือร้นของท่านน้ำเว่ยเฉาตัดสินใจกับเมื่อบ้านอยู่ซุนบดเพื่อเหตุการณ์เกษตรท่านนังเว่ยเฉาจบปริญญาโทสาขาดินวิทยาพร้อมด้วยสามีที่จบปริญญาเอกด้านเกษตรศาสตร์ต่างก็อำลาจากเวียกอยู่สภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยปักกิ่งแล้วกลับเมืองบ้านอยู่ซุนบดเพื่อเหตุการณ์เกษตรท่านสีจิ้นเพียงกล่าวว่า
1: ข้าพเจ้าคิดว่าในต่อหน้าคนหุ่นนุ่มปัญญาชนเสี่ยวซานของพวกเราต้องเคลื่อนย้ายทั้งสองด้านด้านหนึ่งการหันเป็นตัวเมืองแม้นมีท่าแห้งบ่มซ่อนหลายต่อกับสาวกสิกรที่เคลื่อนย้ายเข้าไปตัวเมืองและกลายเป็นสาวเมืองใหม่ก็ต้องนำพาด้วยการปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้นอีกด้านหนึ่งการพัฒนาชนบทให้เจริญแม้นมีความต้องการอย่างหลวงหลายในด้านผู้มีความรู้ความสามารถและแรงงานโครงเขตนี้ผมประเสริญกับปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุงปัจจัยด้านทรัพยากรเพื่อสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมให้ดีขึ้นแนวใดความรู้และแรงงานคุณภาพดีจะเข้าถึงชนบทคือแนวใดรัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นต้องมีทิศนำพาซี่นำและให้การสนับสนุนด้านนโยบายจำนวนหนึ่ง
0: คำเว้าของท่านสีจิ้นผิงทุกความแม่นเว้าถึกใจสาวกสิกรไม่แท้ๆซึ่งได้เป็นกำลังใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ท่านนังเว่ยเฉานังเว้าว่าหวังว่าตนจะสามารถนำพาสาวนุ่มได้หลายกว่าเก่าก้าวสู่แถวหน้าแห่งเวียกงานด้านชนบทกสิกรรมและสาวกสิกรเพื่อประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านกสิกรรมท่านผู้ฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: วัยหนุ่มคือกลุ่มคนที่มีชีวิตชีวาที่สุดมีความประดิษฐ์สร้างหลายที่สุดในสังคมสมควรก้าวเดินอยู่แถวหน้าแห่งการประดิษฐ์สร้าง
0: ท่านผู้ฟังสาวหนุ่มเป็นผู้ที่มีการพัฒนาใหม่อย่างบ่หยุดยั้งมีความกระตือรือร้นหลายที่สุดในด้านการประดิษฐ์สร้างและมีแห่งขับเคลื่อนหลายที่สุดในการประดิษฐ์สร้างเวลา 8:54 นาทีของวันที่10พฤษภาคม2022ยานอวกาศทรงเครื่องเทียนโจซีได้เสื่อมต่อเข้ากับหัวเสื่อมต่อส่วนท้ายของโมดูลแกนกลางเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างสำเร็จผลซึ่งเป็นการเปิดระยะก่อสร้างสถานีอวกาศจีนตามวงโคจรตอนนั้นเป็นเวลาที่ท่านสีจิ้นเพียงตอบคืนจดหมายของคณะสาวหนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนผ่านไปเพียง8วันคณะสาวหนุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติตามเนื้อในจิตใจของจดหมายตอบคืนจากท่านสีจิ้นเพียงด้วยการกระทำตัวจริงเพื่อรายงานข่าวดีมีไซต่อประเทศชาติท่านสีจิ้นเพียงกล่าวว่า
1: สาวหนุ่มทั้งหลายต้องกล้าประดิษฐ์สร้างการประดิษฐ์สร้างคือขอกุญแจสำคัญแห่งความก้าวหน้าของศาสตร์เป็นบ่อเกิดพลังแห่งที่บ่อเหือดแห้งสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศหนึ่งทั้งเป็นพรสวรรค์ที่ลึกซึ้งที่สุดของภาษาศาสตร์จีนดังคำบูฮานที่ว่าหากคนคนหนึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหม่ได้มือหนึ่งก็ควรปรับเปลี่ยนใหม่ในทุกๆมือและรักษาการปรับเปลี่ยนใหม่อย่างบ่หยุดยั้ง
0: วันที่4พฤษภาคม2013ซึ่งเป็นวันสาวหนุ่มจีนท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางไปสถาบันค้นคว้าเทคโนโลยีอวกาศจีนของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคณะสาวหนุ่มกองมุ่นิจีนของสถาบันดังกล่าวภายใต้หัวข้อบรรลุความใฝ่ฝันของจีนไว้หนุ่มกล้าแบกหาบโดยเพิ่นได้โอ้ล้มสนทนากับผู้ต่างหน้าสาวหนุ่มดีเด่นวงการต่างๆ หลังจากนั้น9ปีคณะสาวหนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศจีนได้เขียนจดหมายไปทางท่านสีจิ้นเผียงโดยตั้งนาให้สาวหนุ่ม 80,000 คนของกลุ่มบริษัทดังกล่าวรายงานสภาพการเกี่ยวกับการกล้าแบกหาบหน้าที่อันนักหน่วงในการสุกโยการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศในตลอดระยะ9ปีผ่านมาพร้อมทั้งแสดงความหมายมันอันเด็ดเดียวในการร่วมกันสู่ซนเพื่อสั่งสาประเทศเข้มแข็งด้านการบินอวกาศท่านสีจิ้นเผียงได้ตอบเคลื่อนจดหมายของคณะสาวหนุ่มดังกล่าวซึ่งมีเนื้อในบางตอนเขียนว่าเมื่อได้อ่านจดหมายของพวกสหายแล้วข้าพเจ้าได้หวนคืนถึงสภาพการแลกเปลี่ยนการสนทนากับพนักงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์นุ่มอยู่สำนักงานพวกสหายเมื่อ9ปีก่อนตลอดระยะ9ปีผ่านมาจากสถานีอวกาศเทียนกงระบบดาวเทียมนำทางไปต่อยานสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อตลอดฮอดยานอวกาศโมดูลแกนกลางเทียนเหอยานสำรวจดาวอังคารเทียนเวินและดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ชี่เหอภารกิจการบินอวกาศของจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างบ่ยุดยั้งสาวหนุ่มที่เฮ็ดเวียกการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายได้แบกหาบหน้าที่อันนักหน่วงซึ่งแสดงให้เห็นทั้งสมนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวหนุ่มจีนในยุคใหม่จดหมายตอบของท่านสีจิ้นเผียงได้เป็นกำลังใจให้แก่พนักงานหนุ่มที่เฮ็ดเวียกการบินอวกาศทั้งหลายจงกล้าประดิษฐ์สร้างและบุกทะลุสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางแห่งการไล่ล่าความฝันอยู่อวกาศท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นเป็นทัศนะของท่านสีจิ้นเผียงเกี่ยวกับสาวหนุ่มหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่เพื่อนมิตรรายการพร้อมนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมาและมาฮอดนี้เวลาของรายการพวกเฮาก็ใกล้จะจบลงแล้วจะปิดท้ายรายการด้วยเพลงจีน2เพลงที่มีเนื้อห้องแสดงถึงความเคารพนับถือต่อจิตใจสู่ซนเพื่ออนาคตที่ดีงามของไว้หนุ่มเพลงทำอิฐเป็นเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าเฉียงหยางแปลเป็นลาวว่าประเสริฐหน้าแสงอาทิตย์เพลงสุดท้ายจะให้ฟังเพลงที่มีชื่อภาษาจีนว่าหมิงรี่หลายชินจดหมายจากอนาคตไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนขออวยใจให้พรมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของท่านทุกประการมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: ปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. หา 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG
1: เพื่อนใจของท่านตลอดไป

0: 93MHz。
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

สี่นิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสี่นิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสี่นิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเรียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้ฮักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงถ่ายได้เอาจู่อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงซันถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมื้อแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกับกลายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

马可波罗เที่ยวประเทศจีนราชวงศ์หยวนมีการไปมหาสู่กันกับประเทศต่างๆของอาเซียนแอฟริกาและยุโรปในสาวต่างประเทศที่มาจีนในเวลานั้นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดแม่นมาโคโบโลที่เป็นสาวเมืองเวนิสของอิตาลีซึ่งมาโคโบโลแม่นเกิดในปี1254และเสียชีวิตในปี1324ในฤดูร้อนของปี1271พ่อและอาวของมาโคโบโลได้พาเพิ่นออกจากบ้านเกิดผ่านการเดินทางยังทรหดอดทนเป็นเวลา4ปีและมาฮอดจีนมาโคโบโลเป็นคนสลาดหลังจากมาฮอดจีนแล้วบ่โดนก็เฮียนเว้าภาษามงโกลขี่ม้าและยิงธนูเป็นคู่ไล่ข้านมักเพิ่นหลายมักพาเพิ่นไปสำรวจเวียกงานเรื่อยๆต่อมามาโคโบโลได้บันทึกหลายบอนโยภาคตะเวนตกเสียงเหนือภาคเหนือภาคตะเวนตกเสียงใต้ภาคกลางและภาคตะเวนออกของจีนในปื้มของเพิ่นในนั้นหลายบอนแม่นเพิ่นเคยไปแต่ก็มีบางบอนอาจจะแม่นเพิ่นได้ยินตามเล่ากันว่าเพิ่นเคยเป็นเจ้าของเมืองหยางโจวเป็นเวลา3ปีอยู่จีนโดนแล้วคนอลบทั้ง3คนนี่คิดฮอดบ้านเกิดที่สุดจึงห้องขอกลับคืนประเทศหลายเทื่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้วพวกเพิ่นก็เดินทางกลับบ้านผ่านเวลา4ปีไปในที่สุดได้กลับคืนฮอดเวนิสในปี1295ตอนนั้นพวกเพิ่นออกจากบ้านเกิดได้24ปีแล้วคนอยู่บ้านคิดว่าพวกเพิ่นเสียชีวิตในต่างแดนแล้วแต่บัดนี้สัมผัสนุ่งสุดตะเวนออกกับม้าคนในบ้านเกิดนึกว่าพวกเพิ่นต้องได้ถือเอาเพชรหินจินดานับบ่ถ้วมกับม้าฉะนั้นจึงได้ตั้งชื่อให้มาโคโบโลว่าล้านหลังจากนั้นบ่โดนระวังเวนิสกับอีกแคว้นหนึ่งที่ชื่อว่าเกโนอาได้เกิดสงครามมาโคโบโลจึงได้ซื้อเรือลำหนึ่งและบรรซาเรือด้วยตนเองเพื่อเข้าร่วมกองกำปั้นโฮปของแคว้นเวนิสแต่ในที่สุดเวนิสเสียใจมาโคโบโลถูกจับเป็นสะเลยเซิกถูกคนเกโนอาขังไว้ในคุกคนเกโนอาได้ยินว่าเพิ่นเคยไปตะเวนออกก็ไปคุกเรื่อยๆเพื่อฟังเพิ่นเล่าสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นอยู่ตะเวนออกอยู่ในคุกมีนักประพันธ์ผู้หนึ่งได้บันทึกสิ่งที่มาโคโบโลเว้านั่นและเหียบเหียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่มีชื่อว่าบันทึกการเดินทางของมาโคโบโลในปื้มบันทึกการเดินทางหัวนี้มาโคโบโลได้วาดภาพโลกตะวันออกที่อัศจรรย์ได้แนะนำเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญขีดของประเพณีการเสื้อถือศาสนาตัวเมืองที่มีชื่อเสียงเครื่องปลาของดงและการฆ่าในระยะคุบไลคานพอปื้มหัวนี้ถึกพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับความนิยมสมชอบจากคนอลบที่สุดเช่นเขาเจ้าฝันหาอริยธรรมตะวันออกภายหลังศตวรรษที่15แล้วนักเดินทะเลและนักผจญภัยของอลบล้วนแต่ได้รับผลสะท้อนจากมาโคโบโลคือไปซอกหาประเทศที่มีเงินค้ำยังหลงหลาย

0: ลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป
1: CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป

ความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อมิงในระยะปีเทียนเปาห้องไต้เฉวียนจงเถาแล้วและลงลายน้ำมาเฮสีหยางกุ้ยเฟยจนพวกของบ้านเมืองบ่เอาจริงเอาจังคือเก่าการเมืองราชวงศ์ขังเริ่มเสื่อมโทรมกำลังของกองทหารก็ลดหน่อยลงเพื่อเพิ่มการป้องกันชายแดนพระองค์ได้ตั้ง10เมืองซึ่งอันลู่ซานเป็นหัวหน้าของ3เมืองในควบคุมเขตส่วนใหญ่ของชายแดนภาคเหนือในปี755อันลู่ซานกับนายทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าสื่อสื่อมิงก็การกบฏอยู่ฝั่งยางข้าเจ้าพาทหาร 150,000 คนไปบุกโจมตีช้างอันเหตุการณ์นี้ในประวัติศาสตร์เอื้อนว่าความวุ่นวายของอันลู่ซานและสื่อสื่อมิงจนฮอดปี762ความวุ่นวายดังกล่าวจึงถึงปราบปรามแต่สัมผัสในทำลายเศรษฐกิจภาคเหนืออย่างหนักหน่วงกำลังแห่งของราชวงศ์ถังก็อ่อนลงอย่างดวงหลายราชวงศ์ถังก็ค่อยๆเสื่อมโทรมลง

อุตสาหกรรมจีนภายหลังสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นในปี1949แล้วอุตสาหกรรมได้พัฒนาอย่างบองไบปัจจุบันได้สร้างตั้งระบบอุตสาหกรรมทันสมัยที่ครบถ้วนและเป็นเอกราชมีประเภทอุตสาหกรรมทั้งหมดเช่นเล็กก้าเคมีเครื่องจักรแผ่นแพ้อิเล็กทรอนิกส์การบินและการบินอวกาศเป็นต้นก่อนปี1949อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของจีนแจกย้ายอยู่ตามเมืองแคมป์ทะเลภาคตะวันออกเช่นเฉินหยางต้าเหลียนเทียนซินชิงเต่าเซียงไฮ้กวางโจวและเมืองอื่นๆอยู่ภาคกลางและภาคตะวันตกที่กว้างใหญ่นอกจากเมืองจำนวนหนึ่งเช่นอู่ฮั่นจงกิ้งเป็นต้นแล้วระดับอุตสาหกรรมมันต่ำหลายภายหลังปี1949การแจกย้ายของอุตสาหกรรมของจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง

มีแหล่งอุตสาหกรรมหนักอยู่ภาคกลางและภาคใต้แขวงเหลียวหนิงเขตอุตสาหกรรมใหญ่ที่ถือปักกิ่งเทียนซินทางชันเป็นใจกลางเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดที่ถือเซี่ยงไฮ้นั้นกิงฮังโจวเป็นใจกลางและเขตอุตสาหกรรมใหญ่อยู่เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงที่ถือนครกวางโจวและเซินเจิ้นเป็นต้นต่อจีนแมนประเทศใหญ่ที่สุดในการผลิตโทรภาพเล็กกาซีมังทันหินและโฟนเคมี

ชื่อและนามสกุลของชาวจีนนามสกุลของคนจีนกำเนิดในสังคมเสื้อสายทางแม่ในข่าวนั้นคนทั้งหลายถือแม่เป็นใจกลางแล้วประกอบเป็นก๊กเหล่าต่างๆเพื่อจำแนกก็เอานามสกุลเป็นชื่อของก๊กเหล่าแรงของนามสกุลอาจจะมีหลายสภาพการดังนี้อันที่หนึ่งในสังคมเสื้อสายทางแม่ใส่ชื่อของแม่เป็นนามสกุลอันที่สองถือสัตว์ที่คนบูฮานับถือนั้นเป็นนามสกุลเช่นม้างัวแกะและมังกรเป็นต้นอันที่สามถือชื่อของแคว้นต่างๆเป็นนามสกุลเช่นเจ้าซ่งฉิงอูและอื่นอันที่สี่ถือตำแหน่งของบรรพบุรุษเป็นนามสกุลคือซื่อหมาและซื้อถูอันที่ห้าถือยุทธบรรดาศักดิ์หรือซื้อที่ตั้งให้บรรพบุรุษภายหลังเสียชีวิตแล้วเป็นนามสกุลอันที่หกถือทิศและทิวทัศน์ของบอนยูเป็นนามสกุลอันที่เจ็ดถืออาซีเป็นนามสกุลตัวอย่างคือผู้ที่เฮ็ดเครื่องบั้นดิ่งเผาเถาก็มีนามสกุลเถาอันที่แปดถือชื่อของบรรพบุรุษเป็นนามสกุลตัวอย่างคือขวางติบรรพบุรุษของชาวจีนชื่อว่าเฉียนหยวนภายหลังมาเฉียนหยวนก็กลายเป็นนามสกุลอันหนึ่งนามสกุลของชาวจีนส่วนหลายเป็นตัวหนังสือตัวเดียวแต่ก็ยังมีสองตัวหนังสือหรือหลายกว่านั้นในประวัติศาสตร์จีนมีนามสกุลเท่าใดแท้มาฮอดปัจจุบันก็บ่ฮู้คักแน่นามสกุลที่ชาวจีนยุคปัจจุบันกำนำใช้มีประมาณ 3,500 ในนามสกุล100อันที่เห็นเรื่อยๆนั้นมีนามสกุลใหญ่กว่าหมู่คือหลีหวางและจางชื่อของชาวจีนก็มีมวลเสื้อและจุดพิเศษของตนชาวจีนแม่นนามสกุลอยู่หน้าชื่ออยู่หลังส่วนชื่อมีตัวหนังสือเดียวหรือ2ตัวหนังสือชื่อของคนที่อยู่ในครอบครัวสกุลเดียวกันต้องเลี้ยงตามหุ้นชื่อของคนอยู่ในหุ้นเดียวกันมักจะมีตัวหนังสือหนึ่งที่คือกันชื่อนามสกุลของคนบูฮานซับซ้อนกว่าคนปัจจุบันสำหรับคนที่มีการศึกษาและมีฐานะแล้วนอกจากมีชื่อนามสกุลแล้วยังมีจื้อคือชื่อที่สองและเข้าชื่อที่สามตัวอย่างคือซูชื่อนักวรรณคดีราชวงศ์ซุงมีนามสกุลซูซือว่าชื่อซื่อที่สองแมนจือจานซื่อที่สามแมนตงโพจือชื่อหลี่ไบนักกวีของราชวงศ์ถังในยามน้อยพักอยู่ตาแสงชิงเหรียญของแขวงเจสวนพันตั้งซื่อที่สามให้ตนเองว่าชิงเหรียญจือชื่อซื่อของสาวจีนมักจะมีความหมายใดหนึ่งและแสดงความปรารถนาใดหนึ่งบางซื่อมีบอนเวลาหรือปรากฏกันธรรมชาติในเวลาเกิดตัวอย่างคือจิงปักกิ่งเฉินตอนเศร้าตุงและดูหนาวเฉียหิมะและอื่นๆบางซื่อแสดงว่าบางอยากให้มีคุณสมบัติที่ดีใดหนึ่งเซนจงแปลว่าจงพักพักดีอี้แปลว่าความเป็นธรรมหลีแปลว่ามารยาทชิ่งแปลว่าสัจจะเป็นต้นบางซื่อมีความหมายที่หวังให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนและมีความผาสุกเซนเจียนแปลว่าสุขภาพแข็งแรงโชแปลว่าอายุยืนฟูแปลว่าผาสุกและอื่นซื่อของผู้ชายและผู้หญิงบ่คือกันซื่อของผู้ชายส่วนหลายใส่คำศัพท์ที่แสดงความมีกำลังและองอาจกล้าหาญตัวอย่างคือหูแปลว่าเสือล้มแปลว่ามังกรชุงแปลว่าวิลสุนเหวยแปลว่าความสง่ากังแปลว่าความเข้มแข็งเฉียงแปลว่าเข้มแข็งและอื่นๆซื่อของผู้หญิงมักใส่ตัวหนังสือที่มีความหมายสวยงามและอ่อนโยนเซนเฟิงแปลว่าหงควาแปลว่าตอกไม้ยี่แปลว่ายกฉายแปลว่าสีเจียน
แปลว่าสง่างามจิ้งแปลว่ามิดเงียบและอื่นๆปัจจุบันสาวจีนตั้งซื้อบ่ซับสนหลายคือคนบูหานแล้วธรรมดาแล้วมีซื้อลิ่นและซื้อทั้งการและก็บ่แน่นอนว่าจะเรียงลำดับตามห้วน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง